นเฟลมสยารสนิกาลกยาเฮมิทุนลิขักเฮเยกีตกาอาร์ซิงเกอร์เฮอัรจิตสิงห์เยบีเอกบะฮุตสุนดร์เฟลมเฮอาปเนย์ดิเคฮงเกตาจารุร์เซเดคนาคบีคาลเคเยสับพิกเชอร์เจเฮบิโอสโคปเมบีอิสโคเรลีสคียาจัตตาเฮียฮอลันด์เมทโอจารุร์เซวัคต์บานาคารุยากต์คิร์ดิคนาบาร์เอปาร์เดเปอร์ฟิลม์ดิคนาพิกเชอร์ดิคนาคุชอัลลักฮายอัลกฮาร์เปเบิร์ดคาดิคนาเยบีเอกข้าสเฮ